0: ค่ะข้าวคักกุยว่าไม่ใช่เป็นเองว่าอันเสียไทยคน
1: เฮ้ยอันเสียไทยคนแต่ที่ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ว่าการ
1: ที่ตีเราไม่ใช
0: ่ว่าเสื้อติวว่าน่าจะเต็มอีเสียงว่าดีดินจะป่วยหนังป่วยให้เดียวกินไม่เบ่งกงไอ้เขาตีอ่ะที่要是ตี就好啊
1: เจ้า
0: อันนี้น่ะกงเตียงเต่าที่เผาก็ก้าวเหรอว่าไม่กล้าดิ
1: ้นไม่กล้าดิ้นที่ไม่เอ็มสิเป็นคนเหรอเ
0: ป็นคนอย่าสิวะเอ้ยว่าตอนเช้าอยู่แล้วกงจันทร์ที่ปั๊บตัว很奇怪เลยเอ้ยว่าปุ้นดังเหรอข้าจะเสียป่วยเลย
1: Hey.
0: 啊妹啊跟医生说医生改一点嘛、
1: hey.
0: 啊改一点嘛、
1: hey.
0: 他的睡眠跟半点差不多
1: 赶快意思就对了、hey. 啊妹啊有好都不搞啊不好啊
0: 没空较多
1: 还
0: 有当时也甚至较烦啊啥
1: 对跟阿
0: 仔所以都没困
1: 都没困
0: 没有效果
1: 啊
0: 有当时电较早电视那里
1: 差不多
0: 有的吃二十粒有的吃二十粒
1: 对啊那就他的控油性啊控油性怎样呢吃久来都会这样控油性
0: 啊吃啊吃人没事也是没讲讲吗
1: 没啦变对你来说有当时会紧张紧张哦那正经你是啊，会紧张紧张哦，啊，但是未爱困哦，未爱困哦，不是爱困哦，是紧张紧张了。
0: 我感觉真奇怪。这两天你唔知有看报个新闻？一个老阿伯啊，搁较夸张。迄个真个药啊，真夸张啊，一个第一只。
1: 对啊。
0: 啊，我看报个新闻，我。
1: 迄晚肠，晚肠。
0: 不要讲。
1: 晚肠是只卡这么一个特点，
0: 对啊。啊，你若讲医生甲讲，伊老人听未清楚，
1: 是。